ปุดกบอยกูงอไปกรัวตัวไอ้ลูกไก่ ยีบุบันบันนันกะตีกุนวันรังตัวไอ้เงินดอติงัด

ปานลึกกายกัญญาบุรวงโอญาลัยลาโลดาใบพปันลินติเอปุไลกปัญญารังรุมะงาปัญญาเอร์ตดอดิยอกลมสันตุกังคินาธรรมนวารวงกุตัยงันติตุกังลาวัตเรวจวดนางางากิตัยตรดากะกะปปันรัสะ